0: ไงโคตาคิสิทรมตาบิริบามารูปุนมักบูสกุลเซมจิงเคเลมนาตรามนาอกจริคุรุมจริงาสิสุมหุสากุมปุฟมาสิดาไงโคตาคิสินาปุจรักลีตงานตงานวาดนุงไงรวามณิปุรีอัลบัมอิเซซิงไตวังมาเลมสิดาเฮคงดารักไงติกีอิมานังกินาไซกุนดาเจ้าจารักตุนามาเลมกีฟัซบักกยาบูอุหันบิริวินีมาติกเจ้าวินีมาไยกันวินีอิมากิสุอิมานี
1: အစင်းမမကနေမရုပ်ချင်းခလေးမလမ်ဒမစီဒပေါ့ချေဘစချောက်ချဝိုင်ခွေစီကရာဂီမတိကလိုက်ဘဖဘနဟေဘဒူအထန်တဟေခေဝါငငပမရုပ်တဆူရုံငနေခန်ချေယောတဘရနေ
0: ယောဝိချိတရန်ဂျန
1: ်အဒူဒီချင်းခလေးမငစီကီသရမ်ငိုင်ခိုတာကီစီကီသရမ်စီကီအဟန်ဘဣစေစီမဒီအီမာလေဘပူစေသာဘဣစေမတန်ဟာနပုနတာမီနစီ
0: ချိတရန်ဂျန်တဟန်ဇဂဒိုရီဘဣစေစီစံဂီတာချုံခမ်ဂီခွန်ဂျယ်ဒအနုရဒဘ ్రహ్మచారి နဆိုင်ရင်ဘအမရ်ဂျစ်လိုရင်ဘမ္နာဆေရန်ဘိုင်ဆေအီမာဂီဆူအီမာနီ

0: เอ้ยตามระเอ้ยนุ่ยนี่บัวลอยดริบเนี่ยพลายไม่ต้องมวยรินเฮ้ยนะซานุปารุเซนดูเจอรกุนาฮาลันติกวารุงนี่เนี่ย
1: ลอยดิลอยดิอีน้องน้องบุลอยดิบรอเทียงยังเนี่ย
2: อีเซ่ทุเรทุเร
0: ไอ้การีมันอะไรมาเกี่ยวกนุ่ยนี่ทอร์วะ
1: ฮัลโหล
0: ลอลอลอเซ่เซ่นี่เซ่ก็มันยิ่งชิตรปุ่นนับพมินารุส
1: อีเซ่ขนาดสังเช่นกี่เซ่สิเด็กต่อพม
2: ฮุยเซ่
1: ไม่ตามอ่ะอาดาให้รายโอลีบดูการมาพัสดาอันตะขามดีอ่ะ
0: ไปกริกินอ่ะกริตัวเรา
1: ลำสังลักประดาวารังมาดาวอิสารอสันยีกอมลาอามันนิดังกาองูร์ขารกาลูบีฮีเกตเอาหนิ
0: ยาดูริกาไอ้ลูรุกิกินอ่ะ
1: ยานิไอ้เหตุลูรุกิ
0: ยาจ้าจ้าจ้าลูรุสังมีนั่นสิเดียวนี่วันละว่ามาอีกอังังอันนี้มักนับบุกทุกินนะสังหักตันีอามุกชูนับหักเชนับบุกเจลปิดปักกายามเลยนั่นสิ่งที่ทำมวยเดียร์ยามนับเป็นเสด็จบัวพมกายามที่พงรุกตันะทำมวยนุ่งเดลัยยัยเสียนั่งคังพมดีทุกมันเลยบางนับบุกเจดรบสูอังังสิงห์เสียมาซ้ำนิคันนุ่งเสียยัยเสียนั่งนับตั้มมาเดติส่งช่วยช่วยนุ่งคังกินนั่นสิ่งที่นั้นมามิตรมาซ้ำจะรำนับตินั่งบุไอ้เนรรำลอยเดินไอ้นับพี่รุ่นแบบปามแต่บรรพบุรุษอเมริกันยังสังเวยนู่นเ
2: ฮ้ย
0: ฮะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้จ้าอันนี้จ้าเฮ้ยอันนี้จ้าอันนี้จ้าเฮ้ยอันนี้จ้ากูจะรู้ตัวจ้ะเฮ้ยเอาไปเฮ้ยนักข่าวเฮ้ยนักเชี่ยวนักเชี่ยวเราโฮสต์ตำรวจนุ่มตัวเชี่ยวโฮสต์ตำรวจนุ่มตัวเชี่ยวโฮสต์ตำรวจนุ่มตัวเชี่ยวอันนี้ตาอันนี้ตา
1: อิจารอเซนอิจารอเซนโดอามุกตั้งดีอุณหภูมิกัน
0: อันนี้ตา
1: เซนิงิดกโกตัวอุณหภูมิเซตกระดาวรามาเล
0: อันนี้ตา
2: เจ๊ใ
0: ครหนุนนังได้หรืออันนี้ตา
2: เจ
1: ๊นังเจ๊บุว่าเราเกิดนุก
2: นั่นเองเจ๊เจ๊
1: อังังเซ่อังังสิงเซ่นังเกนับพัมดับ
0: อันนี้ตา
1: อามุสินนาระนิกโกเ
2: จ๊
0: อันนี้ตา
3: हौजिक ताबिरे रेडियो लीला इजाबू नजारा ने लीला से दसक्तम लांकिब सिंह दी मणिकांत की सक्तम दा गुरुमयुम प्रियो गोपाल शर्मा ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯀꯨꯃꯥꯔꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕ ꯕꯖꯁꯄꯇꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯅꯤꯃꯥꯏꯆꯥꯟ ꯁꯔꯃ, ꯃꯅꯤꯀꯥꯟꯇꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯍꯟ ꯑꯅꯤꯇꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯑꯅꯧꯕꯝ ꯔꯁꯤꯌꯥ ꯗꯦꯕꯤ, ꯃꯅꯤꯀꯥꯟꯇꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯇꯣꯝꯕꯤ ꯑꯁꯪꯕꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯤ ꯊꯧꯗꯥꯝ ꯃꯣꯙꯨꯕꯂꯥ ꯗꯦꯕꯤ, ꯂꯤꯂꯥ ꯏꯕ ꯃꯨꯇꯨꯋꯥ ꯇꯣꯝꯕ, ꯂꯤꯂꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯑꯙꯤꯀꯥꯔꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯒꯤꯠꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯔꯃ, ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕ ꯑꯊꯣꯛꯄꯝ ꯁꯨꯚꯥꯁ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡ,